สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศของญี่ปุ่นระบุว่าฝนยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ทางตอนเหนือของภูมิภาคคิวชูในวันจันทร์ที่6กรกฎาคมเนื่องจากแนวปะทะฝนตามฤดูกาลที่หยุดอยู่กับที่หน่วยงานระบุว่าอากาศอุ่นและชื้นกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่แนวปะทะอากาศตามฤดูกาลที่หยุดนิ่งอยู่เหนือภาคตะวันตกของญี่ปุ่นส่งผลให้มีเมฆฝนก่อตัวขึ้นเหนือคิวชูตอนเหนือในวันจันทร์ที่6ฝนตกหนักตลอดช่วงเช้าในจังหวัดคุมาโมโตะและพื้นที่อื่นๆในช่วงเวลา1ชั่วโมงก่อน 10:30 นสนามบินอิกิจังหวัดนางาซากิมีปริมาณน้ำฝน33มิลลิเมตรขณะที่เมืองโทสุจังหวัดซางะมีปริมาณน้ำฝน 29.5 มิลลิเมตรเจ้าหน้าที่กล่าวว่าคาดว่าแนวฝนตามฤดูกาลจะยังคงปกคลุมทางตะวันตกของญี่ปุ่นไปจนถึงคืนวันจันทร์ที่6ฝนที่ตกนานทำให้ดินอ่อนตัวลงโดยเฉพาะในพื้นที่ทางตอนเหนือของคิวชูหน่วยงานแนะนำให้ประชาชนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อภัยดินถล่มน้ำท่วมในพื้นที่ต่ำและระดับน้ำในแม่น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้ยังเตือนถึงฟ้าผ่าและลมกระโชกแรงรวมถึงพายุทอร์นาโดด้วยรัฐบาลเวเนซุเอลาระบุว่ามีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า 3,000 คนนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งในประเทศเมื่อวันที่24มิถุนายนรัฐบาลประกาศตัวเลขล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมโดยระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 3,342 คนและประชาชนกว่า 17,000 คนสูญเสียที่อยู่อาศัยเวลาผ่านไปกว่า10วันแล้วนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหว2ครั้งที่มีขนาดหรือแมกนิจูดสูงกว่า7ในเวเนซุเอลาหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์และสื่ออื่นๆรายงานว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากกระบวนการระบุตัวตนผู้เสียชีวิตใช้เวลานานสำนักงานของสหประชาชาติประเมินว่าความเสียหายโดยตรงต่อที่อยู่อาศัยและโครงสร้างพื้นฐานอาจมีมูลค่าสูงถึงราว 37,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 1,200 ล้านบาทยานสำรวจอวกาศฮายาบูสะ2ของญี่ปุ่นเสร็จสิ้นภารกิจบินผ่านดาวเคราะห์น้อยเพื่อสังเกตการแล้วขณะมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางต่อไปในอวกาศยานสำรวจดังกล่าวได้ส่งแคปซูลบรรจุตัวอย่างจากดาวเคราะห์น้อยอีกดวงหนึ่งกลับมายังโลกเมื่อ6ปีที่แล้วสำนักงานสำรวจอวกาศแห่งญี่ปุ่นหรือจักซ่าระบุว่ายานฮายาบุสะ2ได้บินผ่านดาวเคราะห์น้อยโทริฟูเนะตามกำหนดการโดยไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 18:30 นของวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมตามเวลาญี่ปุ่น

ที่ส่งมาจากยานสำรวจยืนยันว่าภารกิจเสร็จสมบูรณ์แล้วการบินผ่านครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจขยายเวลาของยานฮายาบุสะ2ซึ่งเริ่มเมื่อปี2563หลังจากที่ยานได้ส่งแคปซูลบรรจุทรายและตัวอย่างอื่นๆที่เก็บมาจากดาวเคราะห์น้อยริวงูคาดว่ายานสำรวจจะเดินทางถึงดาวเคราะห์น้อยเป้าหมายสุดท้ายในปี2574ในการถ่ายทอดสดของจักซ่าสมาชิกทีมในห้องควบคุมต่างปรบมือเสียงดังหลังจากได้รับการยืนยันว่าภารกิจสำเร็จ

ข้าสู่วันที่2ของการจัดพิธีศพให้แก่อายาตุลลอฮ์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านซึ่งถูกสังหารในการโจมตีร่วมระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พิธีศพซึ่งจัดขึ้นหลายวันเริ่มต้นขึ้นในกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านเมื่อวันเสาร์ที่4กรกฎาคมกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านระบุว่าเมื่อวันเสาร์ที่4นายอับบาสอารอกชีรัฐมนตรีต่างประเทศได้หารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ซึ่งเป็นกลุ่มมุสลิมชีอะในเลบานอนและกลุ่มฮามาสซึ่งเข้าร่วมพิธีศพด้วยโดยเป็นการหารือแบบแยกกันมีรายงานว่านายอารอกชีกล่าวกับคณะผู้แทนของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ว่าการที่ฮิสบอลเลาะห์ต่อต้านอิสราเอลเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจสำหรับเลบานอนและโลกอิสลามและยืนยันอีกครั้งถึงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของอิหร่านต่อเป้าหมายนี้ระหว่างการหารือกับตัวแทนของกลุ่มฮามาสนายอารอกชีกล่าวว่าอิหร่านจะยังคงสนับสนุนฮามาสต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายในการสถาปนารัฐปาเลสไตน์ที่เป็นอิสระเอาอาราบียาสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมในตะวันออกกลางรายงานเมื่อวันเสาร์ที่4ว่าการเจรจารอบต่อไประหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะจัดขึ้นที่ปากีสถานในวันที่11กรกฎาคมแหล่งข่าวที่ได้รับข้อมูลมาระบุว่าการเจรจาจะครอบคลุมถึงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐเงินทุนที่ถูกอายัดของอิหร่านและประเด็นด้านนิวเคลียร์กระทรวงกลาโหมของจีนแถลงเมื่อวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมว่ากองทัพเรือของจีนจะจัดการฝึกซ้อมร่วมกับกองทัพเรือรัสเซียในเดือนนี้ในน่านน้ำและน่านฟ้าใกล้เมืองชิงเต่าทางตะวันออกของจีนทางกระทรวงระบุว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมกันรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงและปกป้องสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคแถลงการระบุว่าหลังการฝึกซ้อมเสร็จสิ้นกองกำลังบางส่วนจากทั้งสองฝ่ายจะทำการลาดตระเวนทางทะเลร่วมกันในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับมหาสมุทรแปซิฟิกสำนักข่าวซินหัวของรัฐบาลจีนรายงานว่าเรือที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้แก่เรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีและเรือดำน้ำของจีนรวมถึงเรือลาดตระเวนติดขีปนาวุธนำวิถีและเรือดำน้ำของรัสเซียทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการฝึกซ้อมร่วมกันในด้านการลาดตระเวนการป้องกันขีปนาวุธและการโจมตีทางทะเลรวมถึงการจำลองสถานการณ์อื่นๆเพื่อฝึกซ้อมนอกจากนี้บุคลากรจากทั้งสองฝ่ายจะไปเยี่ยมชมเรือที่เกี่ยวข้องด้วย7ประเทศสมาชิกกลุ่ม OPEC Plus ระบุว่าจะเพิ่มการผลิตน้ำมันดิบอีกครั้งในเดือนสิงหาคมซึ่งนับเป็นเดือนที่5ติดต่อกันที่เพิ่มการผลิตกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่รวมถึงซาอุดีอาระเบียและรัสเซียเห็นพ้องกันในการประชุมออนไลน์เมื่อวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมว่าจะเพิ่มปริมาณการผลิตขึ้น 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนหน้าซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นในปริมาณเท่ากับที่ดำเนินการในเดือนกรกฎาคมราคาน้ำมันดิบ WTI ในนิวยอร์กปรับตัวลดลงนับตั้งแต่สหรัฐและอิหร่านลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสองประเทศนักลงทุนคาดการว่าอุปทานน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางกำลังฟื้นตัวการตัดสินใจของกลุ่ม OPEC Plus อาจทำให้ราคาน้ำมันดิบลดลงไปอีก NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าโอกินาวารำลึกครบรอบ81ปีการสู้รบอันดุเดือดช่วงท้ายสงครามโลกครั้งที่2ศาลเจ้าในเกียวโตจัดพิธีเดินลอดวงหญ้าชำระล้างสิ่งอัปมงคลร่มสีสดใสประดับฟาร์มต้อนรับฤดูฝนนักดำน้ำหญิงญี่ปุ่นสาธิตการดำน้ำจับเม่นทะเลและสหประชาชาติ

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thaiขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่7กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวผู้ว่าการจังหวัดชิซูโอกะของญี่ปุ่นกล่าวว่าเขาตั้งใจจะลงนามข้อตกลงที่จะเปิดทางให้ก่อสร้างเส้นทางรถไฟพลังแม่เหล็กมองกันว่าเส้นทางนี้จะเป็นโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตของญี่ปุ่นแต่โครงการดังกล่าวหยุดชะงักลงเนื่องจากข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อมที่ผู้ว่าการจังหวัดคนก่อนเคยหยิบยกขึ้นมาบริษัทการรถไฟแห่งญี่ปุ่นภาคกลางกำลังก่อสร้างเส้นทางรถไฟชินคันเซ็นสายลิเนียชูโอเชื่อมต่อระหว่างชินางาวะในกรุงโตเกียวกับเมืองนางโอยะในภาคกลางของญี่ปุ่นเส้นทางนี้จะข้ามผ่านจังหวัดชิซูโอกะซึ่งอยู่ระหว่างกรุงโตเกียวกับเมืองนางโอยะนายซูซูกิยาซูโตโมผู้ว่าการจังหวัดชิซูโอกะกล่าวว่าเขามีแผนจะลงนามข้อตกลงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับบริษัทการรถไฟแห่งญี่ปุ่นภาคกลางในวันที่18กรกฎาคมซึ่งจะเปิดทางให้เริ่มการก่อสร้างในจังหวัดได้เขากล่าวว่าประชาชนในพื้นที่ได้รับคำชี้แจงต่างๆรวมถึงมีการดำเนินขั้นตอนเพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมกล่าวว่าหลังจากได้พิจารณาเรื่องนี้และปัจจัยอื่นๆแล้วผมจึงตัดสินใจว่าประชาชนในจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจเพียงพอสำหรับการลงนามอดีตผู้ว่าการจังหวัดชิซูโอกะปฏิเสธที่จะอนุญาตให้ก่อสร้างโดยอ้างปัญหาสิ่งแวดล้อมและข้อกังวลอื่นๆส่งผลให้บริษัทการรถไฟแห่งญี่ปุ่นภาคกลางต้องล้มเลิกแผนเริ่มให้บริการเส้นทางนี้ในปี2570จีนได้ทดสอบขีปนาวุธที่ยิงจากเรือดำน้ำทำให้หลายประเทศในภูมิภาคเกิดความกังวลขณะที่จีนยืนยันว่าการทดสอบเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและได้แจ้งให้ประเทศที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะดำเนินการทดสอบกองทัพเรือจีนระบุว่าเมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่6กรกฎาคมเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ของจีนได้ยิงขีปนาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่ติดตั้งหัวรบจำลองพร้อมระบุว่าขีปนาวุธตกลงในน่านน้ำสากลในมหาสมุทรแปซิฟิกตามที่วางแผนไว้แต่ไม่ได้เปิดเผยพิกัดที่แน่ชัดหนังสือพิมพ์ Global Times ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ในสังกัดพรรคคอมมิวนิสต์จีนรายงานโดยอ้างคำพูดของผู้เชี่ยวชาญชาวจีนในบทความออนไลน์ว่าการทดสอบดังกล่าวอาจใช้ขีปนาวุธจี้ล่าง3บทความระบุว่าขีปนาวุธรุ่นนี้เปิดตัวในพิธีสวนสนามเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วและมีพิสัยมากกว่า 10,000 กิโลเมตรซึ่งหมายความว่าสามารถครอบคลุมพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกได้หนังสือพิมพ์ South China Morning Post ของฮ่องกงรายงานว่านี่เป็นการทดสอบขีปนาวุธจากเรือดำน้ำครั้งแรกของกองทัพเรือจีนนับตั้งแต่ปี2525และเป็นการทดสอบจากเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ครั้งแรกโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนเหมาหนิงกล่าวว่าการทดสอบดังกล่าวเป็นการฝึกทางทหารตามปกติและไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ของสหรัฐรายงานโดยอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธใส่เรือพาณิชย์2ลำใกล้ช่องแคบฮอร์มุสในวันอังคารที่7กรกฎาคมรายงานระบุว่าหนึ่งในเรือที่ถูกโจมตีดูเหมือนเป็นเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวของบริษัทแห่งหนึ่งในกาตาร์หน่วยปฏิบัติการการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักรหรือ UKMTO เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าได้รับรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งถูกวัตถุไม่ทราบชนิดพุ่งชนในน่านน้ำนอกชายฝั่งประเทศโอมานใกล้ช่องแคบฮอร์มุสทำให้เกิดเพลิงไหม้พร้อมระบุว่าไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนอกจากนี้ใกล้ช่องแคบฮอร์มุสยังเกิดเหตุเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งถูกโจมตีเมื่อวันที่25มิถุนายนตามด้วยการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันเมื่อวันที่27มิถุนายนเหตุโจมตีเหล่านี้เกิดขึ้นหลังบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน
ที่มีเป้าหมายเพื่อยุติการสู้รบมีผลบังคับใช้กองทัพสหรัฐระบุว่าเรือเหล่านั้นถูกโดรนของอิหร่านโจมตีและประกาศว่าสหรัฐได้โจมตีสถานีเรดาร์คลังเก็บโดรนและเป้าหมายอื่นๆในอิหร่านเพื่อตอบโต้ทำให้ทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหาซึ่งกันและกันว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหอการค้าของยูเครนในญี่ปุ่นได้เปิดตัวกรอบความร่วมมือเพื่อแบ่งปันเทคโนโลยีโดรนล่าสุดของยูเครนสำหรับการใช้งานในภาคพลเรือนในญี่ปุ่นหอการค้าแห่งนี้ก่อตั้งโดยชาวยูเครนที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นและบุคคลอื่นๆเมื่อวันจันทร์ที่6กรกฎาคมหอการค้าได้แถลงข่าวเปิดตัวกรอบทำงานที่ชื่อว่าคลัสเตอร์โดรนญี่ปุ่นยูเครนที่กรุงโตเกียวท่ามกลางการรุกรานอย่างต่อเนื่องของรัสเซียยูเครนได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ทำให้โดรนสามารถปฏิบัติการได้ในสภาวะที่การสื่อสารไม่เสถียรและเข้าถึงระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกหรือ GPS ได้อย่างจำกัดเชื่อกันว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในญี่ปุ่นสำหรับการรับมือภัยพิบัติและการขนส่งกรอบทำงานนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงบริษัทที่เกี่ยวข้องในทั้งสองประเทศหอการค้าระบุว่าขณะนี้มีบริษัทญี่ปุ่น4แห่งที่ยืนยันว่าจะเข้าร่วมแล้วคาเทรีนายาโวสกาประธานหอการค้าของยูเครนในญี่ปุ่นกล่าวว่าเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจากสภาวะสงครามสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในภาคพลเรือนได้และจะเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ฉุกเฉินและการช่วยเหลือผู้คนสำนักงานสำรวจอวกาศแห่งญี่ปุ่นหรือจักซ่าได้เผยแพร่ภาพของดาวเคราะห์น้อยโทริฟูเนะซึ่งถ่ายโดยยานสำรวจขณะบินผ่านยานสำรวจฮายาบุสะ2บินผ่านดาวเคราะห์น้อยที่ตำแหน่งห่างจากโลกประมาณ100ล้านกิโลเมตรเมื่อเวลา 18:30 นของวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมตามเวลาญี่ปุ่นด้วยความเร็ว5กิโลเมตรต่อวินาทีจักซ่าได้เผยแพร่ภาพดังกล่าวต่อสาธารณะระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ที่6ภาพที่ถ่าย1วินาทีก่อนที่ยานฮายาบุสะ2จะเข้าประชิดดาวเคราะห์น้อยโทริฟูเนะมากที่สุดแสดงให้เห็นว่าดาวเคราะห์น้อยมีรูปทรงคล้ายตุ๊กตาหิมะที่มีหินมากมายอยู่บนพื้นผิววิดีโอที่สร้างขึ้นโดยการตัดต่อภาพนิ่งของดาวเคราะห์น้อยเข้าด้วยกันทำให้ดูเหมือนว่าดาวกำลังมุ่งหน้าเข้าหายานสำรวจนอกจากนี้จักซ่ายังประสบความสำเร็จในการสังเกตการดาวเคราะห์น้อยด้วยอุปกรณ์อื่นๆรวมถึงกล้องที่สามารถวัดอุณหภูมิพื้นผิวได้จักซ่าระบุว่าจะส่งข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากยานสำรวจไปยังโลกการบินผ่านครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจขยายเวลาของยานฮายาบุสะ2ซึ่งมีขึ้นหลังจากที่ยานสำรวจส่งแคปซูลบรรจุทรายและตัวอย่างอื่นๆที่เก็บได้จากดาวเคราะห์น้อยริวงูเสร็จสิ้นเมื่อปี2563คาดว่ายานสำรวจจะเดินทางถึงดาวเคราะห์น้อยเป้าหมายสุดท้ายในปี2574จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่7กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวผู้ว่าการจังหวัดชิซูโอกะของญี่ปุ่นกล่าวว่าเขาตั้งใจจะลงนามข้อตกลงที่จะเปิดทางให้ก่อสร้างเส้นทางรถไฟพลังแม่เหล็กมองกันว่าเส้นทางนี้จะเป็นโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตของญี่ปุ่นแต่โครงการดังกล่าวหยุดชะงักลงเนื่องจากข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อมที่ผู้ว่าการจังหวัดคนก่อนเคยหยิบยกขึ้นมาบริษัทการรถไฟแห่งญี่ปุ่นภาคกลางกำลังก่อสร้างเส้นทางรถไฟชินคันเซ็นสายลิเนียชูโอเชื่อมต่อระหว่างชินางาวะในกรุงโตเกียวกับเมืองนาโงยะในภาคกลางของญี่ปุ่นเส้นทางนี้จะข้ามผ่านจังหวัดชิซูโอกะซึ่งอยู่ระหว่างกรุงโตเกียวกับเมืองนาโงยะนายซูซูกิยาซูโตโมะผู้ว่าการจังหวัดชิซูโอกะกล่าวว่าเขามีแผนจะลงนามข้อตกลงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับบริษัทการรถไฟแห่งญี่ปุ่นภาคกลางในวันที่18กรกฎาคมซึ่งจะเปิดทางให้เริ่มการก่อสร้างในจังหวัดได้เขากล่าวว่าประชาชนในพื้นที่ได้รับคำชี้แจงต่างๆรวมถึงมีการดำเนินขั้นตอนเพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมกล่าวว่าหลังจากได้พิจารณาเรื่องนี้และปัจจัยอื่นๆแล้วผมจึงตัดสินใจว่าประชาชนในจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจเพียงพอสำหรับการลงนามอดีตผู้ว่าการจังหวัดชิซูโอกะปฏิเสธที่จะอนุญาตให้ก่อสร้างโดยอ้างปัญหาสิ่งแวดล้อมและข้อกังวลอื่นๆส่งผลให้บริษัทการรถไฟแห่งญี่ปุ่นภาคกลางต้องล้มเลิกแผนเริ่มให้บริการเส้นทางนี้ในปี2570จีนได้ทดสอบขีปนาวุธที่ยิงจากเรือดำน้ำทำให้หลายประเทศในภูมิภาคเกิดความกังวลขณะที่จีนยืนยันว่าการทดสอบเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและได้แจ้งให้ประเทศที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะดำเนินการทดสอบกองทัพเรือจีนระบุว่าเมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่6กรกฎาคมเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ของจีนได้ยิงขีปนาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่ติดตั้งหัวรบจำลองพร้อมระบุว่าขีปนาวุธตกลงในน่านน้ำสากลในมหาสมุทรแปซิฟิกตามที่วางแผนไว้แต่ไม่ได้เปิดเผยพิกัดที่แน่ชัดหนังสือพิมพ์ Global Times ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ในสังกัดพรรคคอมมิวนิสต์จีนรายงานโดยอ้างคำพูดของผู้เชี่ยวชาญชาวจีนในบทความออนไลน์ว่าการทดสอบดังกล่าวอาจใช้ขีปนาวุธจี้ล่าง3บทความระบุว่าขีปนาวุธรุ่นนี้เปิดตัวในพิธีสวนสนามเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วและมีพิสัยมากกว่า 10,000 กิโลเมตรซึ่งหมายความว่าสามารถครอบคลุมพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกได้หนังสือพิมพ์ South China Morning Post ของฮ่องกงรายงานว่านี่เป็นการทดสอบขีปนาวุธจากเรือดำน้ำครั้งแรกของกองทัพเรือจีนนับตั้งแต่ปี2525และเป็นการทดสอบจากเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ครั้งแรกโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนเหมาหนิงกล่าวว่าการทดสอบดังกล่าวเป็นการฝึกทางทหารตามปกติและไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ของสหรัฐรายงานโดยอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธใส่เรือพาณิชย์2ลำใกล้ช่องแคบฮอร์มุซในวันอังคารที่7กรกฎาคมรายงานระบุว่าหนึ่งในเรือที่ถูกโจมตีดูเหมือนเป็นเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวของบริษัทแห่งหนึ่งในกาตาร์หน่วยปฏิบัติการการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักรหรือ UKMTO เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าได้รับรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งถูกวัตถุไม่ทราบชนิดพุ่งชนในน่านน้ำนอกชายฝั่งประเทศโอมานใกล้ช่องแคบฮอร์มุซทำให้เกิดเพลิงไหม้พร้อมระบุว่าไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนอกจากนี้ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซยังเกิดเหตุเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งถูกโจมตีเมื่อวันที่25มิถุนายน

ยนต์ตามด้วยการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันเมื่อวันที่27มิถุนายนเหตุโจมตีเหล่านี้เกิดขึ้นหลังบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่มีเป้าหมายเพื่อยุติการสู้รบมีผลบังคับใช้กองทัพสหรัฐระบุว่าเรือเหล่านั้นถูกโดรนของอิหร่านโจมตีและประกาศว่าสหรัฐได้โจมตีสถานีเรดาร์คลังเก็บโดรนและเป้าหมายอื่นๆในอิหร่านเพื่อตอบโต้ทำให้ทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหาซึ่งกันและกันว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหอการค้าของยูเครนในญี่ปุ่นได้เปิดตัวกรอบความร่วมมือเพื่อแบ่งปันเทคโนโลยีโดรนล่าสุดของยูเครนสำหรับการใช้งานในภาคพลเรือนในญี่ปุ่นหอการค้าแห่งนี้ก่อตั้งโดยชาวยูเครนที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นและบุคคลอื่นๆเมื่อวันจันทร์ที่6กรกฎาคมหอการค้าได้แถลงข่าวเปิดตัวกรอบทำงานที่ชื่อว่าคลัสเตอร์โดรนญี่ปุ่นยูเครนที่กรุงโตเกียวท่ามกลางการรุกรานอย่างต่อเนื่องของรัสเซียยูเครนได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ทำให้โดรนสามารถปฏิบัติการได้ในสภาวะที่การสื่อสารไม่เสถียรและเข้าถึงระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกหรือ GPS ได้อย่างจำกัดเชื่อกันว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในญี่ปุ่นสำหรับการรับมือภัยพิบัติและการขนส่งกรอบทำงานนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงบริษัทที่เกี่ยวข้องในทั้งสองประเทศหอการค้าระบุว่าขณะนี้มีบริษัทญี่ปุ่น4แห่งที่ยืนยันว่าจะเข้าร่วมแล้วคาเทรีน่ายาโวสกาประธานหอการค้าของยูเครนในญี่ปุ่นกล่าวว่าเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจากสภาวะสงครามสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในภาคพลเรือนได้และจะเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ฉุกเฉินและการช่วยเหลือผู้คนสำนักงานสำรวจอวกาศแห่งญี่ปุ่นหรือจักซ่าได้เผยแพร่ภาพของดาวเคราะห์น้อยโทริฟุเนะซึ่งถ่ายโดยยานสำรวจขณะบินผ่านยานสำรวจฮายาบุสะ2บินผ่านดาวเคราะห์น้อยที่ตำแหน่งห่างจากโลกประมาณ100ล้านกิโลเมตรเมื่อเวลา 18:30 นของวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมตามเวลาญี่ปุ่นด้วยความเร็ว5กิโลเมตรต่อวินาทีจักซ่าได้เผยแพร่ภาพดังกล่าวต่อสาธารณะระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ที่6ภาพที่ถ่าย1วินาทีก่อนที่ยานฮายาบุสะ2จะเข้าประชิดดาวเคราะห์น้อยโทริฟุเนะมากที่สุดแสดงให้เห็นว่าดาวเคราะห์น้อยมีรูปทรงคล้ายตุ๊กตาหิมะที่มีหินมากมายอยู่บนพื้นผิววิดีโอที่สร้างขึ้นโดยการตัดต่อภาพนิ่งของดาวเคราะห์น้อยเข้าด้วยกันทำให้ดูเหมือนว่าดาวกำลังมุ่งหน้าเข้าหายานสำรวจนอกจากนี้จักซ่ายังประสบความสำเร็จในการสังเกตการดาวเคราะห์น้อยด้วยอุปกรณ์อื่นๆรวมถึงกล้องที่สามารถวัดอุณหภูมิพื้นผิวได้จักซ่าระบุว่าจะส่งข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากยานสำรวจไปยังโลกการบินผ่านครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจขยายเวลาของยานฮายาบุสะ2ซึ่งมีขึ้นหลังจากที่ยานสำรวจส่งแคปซูลบรรจุทรายและตัวอย่างอื่นๆที่เก็บได้จากดาวเคราะห์น้อยริวงูเสร็จสิ้นเมื่อปี2563คาดว่ายานสำรวจจะเดินทางถึงดาวเคราะห์น้อยเป้าหมายสุดท้ายในปี2574จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น